สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยวกับผมชัยรัตน์ถมยาในครั้งนี้จะเป็นการดำเนินรายการครั้งสุดท้ายของผมในฐานะผู้เชี่ยวชาญภาษาไทยของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยนะครับซึ่งผมก็ได้ทำหน้าที่นี้มาครบ4ปีและในครั้งนี้นอกจากจะมาพูดคุยเรื่องราว4ปีในการทำงานกับ NHK แล้วผมจะได้แนะนำให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รู้จักกับผู้เชี่ยวชาญภาษาไทยคนใหม่ที่จะมารับหน้าที่ต่อจากผมอีกสักครู่เราไปติดตามกันครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่อาคารสำนักงานใหม่ของ NHK World Japan นะครับซึ่งก็จะเปิดทำการภายในปีนี้ซึ่ง NHK World Japan ก็จะย้ายมาที่สำนักงานใหม่แห่งนี้นะครับเมื่อเก่าไปใหม่ก็ต้องมาเช่นเดียวกับผมนะครับที่ต้องร่ำลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปแต่ว่าไม่ต้องตกใจครับเพราะว่าจะมี specialist ไทยคนใหม่ที่มาตอนนี้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็วันนี้เราก็จะมาพูดคุยกับเขาด้วยนั่นก็คือคุณเอกรินทร์บำรุงพักครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยนะครับผมเอกรินทร์บำรุงพักนะครับจะมารับหน้าที่ต่อจากพี่แฟรงค์นะฮะตอนนี้มาอยู่ญี่ปุ่นได้ยังไม่ถึงเดือนนะฮะก็กำลังปรับตัวอยู่ครับ
0: ครับครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปหาที่สบายๆนั่งคุยกันดีกว่านะครับ
1: ครับ
0: เอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับคุณเอกรินทร์บำรุงพักเราก็จะมาพูดคุยกันนะครับในวันนี้ก็คุณเอกรินทร์เนี่ยชื่อเล่นชื่อเอ
1: ครับ
0: เป็นไงบ้างเอมาถึงญี่ปุ่นแล้ว
1: ก็มาถึงช่วงที่เรียกว่าญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่งบังคับใช้กฎเกี่ยวกับจักรยานเข้มงวดขึ้นแล้วพอดีผมเป็นคนที่แบบปั่นจักรยานเดินทางอยู่แล้วเอาจักรยานมาจากเมืองไทยก็มาถึงก็เจอเลยก็ต้องพยายามเรียนรู้ว่าเขากฎอะไรที่ต้องระวังเวลาปั่นจักรยาน
0: ยังไม่โดนตำรวจเรียกใช่ไหม
1: ยังฮะแต่มีใบเตือนคือเวลาไปจอดจักรยาน
0: อ
1: ่ะก็จะคุ้นชินกับการที่เราจอดตามใจชอบได้ที่เมืองไทยอย่างเงี้ยที่ล็อกตรงนั้นตรงนี้ได้แต่มาอยู่ญี่ปุ่นแล้วเขาต้องเป็นที่เป็นทางระบบระเบียบค่อนข้างจะชัดเจนว่าตรงไหนได้บ้างไม่ได้อะไรเงี้ยฮะครับ
0: แล้วเป็นไงแล้วเข้ามาอยู่ใน NHK แล้วเห็นสถานที่ทำงานแล้วเป็นไงบ้างครับ
1: ก็ตึกใหม่นี่คือแบบโอ้โหอลังการมากก็ดูแบบว่าน่าตื่นเต้นดีฮะที่จะได้ย้ายมาตึกนี้ในอีกไม่นานนี้นะฮะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ตึกเก่าก็ทำกำลังเรียนรู้งานต่างๆจากพี่แฟงเนี่ยแ
0: หละนะเพราะว่าอย่างพี่เนี่ยก็มาอยู่แล้วทั้งหมด4ปีปีนี้ก็ครบ4ปีแล้วครบเทอมนะก็จะต้องกลับไปที่เมืองไทยก็4ปีที่ผ่านมาก็ได้ทำรายการที่หลากหลายเดี๋ยวเอคงจะต้องได้ทำรายการนี้ด้วยได้ลองฟังบ้างยัง
1: ก็ฟังแล้วก็พอจะรู้ขอบเขตงานคร่าวๆบ้างเหมือนกันแต่ทีนี้ก็อยากจะได้ยินจากคนที่มีประสบการณ์ทำงานโดยตรงในตำแหน่งนี้ว่าเอ๊ะพอจะมีคำแนะนำอะไรมีจุดไหนที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมกับการทำหน้าที่ตรงนี้ครับ
0: ก็คือมันก็จะมีกฎระเบียบหรือว่ามีเขาเรียกอะไรล่ะเป็นแนวทางในการทำงานในรูปแบบของ NHK ซึ่งหลายๆคนก็คงจะคุ้นเคยนะครับในเรื่องการใช้คำภาษาไทยการสะกดคำซึ่งก็จะออกมาในรูปแบบที่เป็นเท็กซ์เป็นตัวหนังสือที่ทุกคนได้อ่านบน Facebook หรือว่าบนเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีการสะกดคำบางคนก็แย้งมาเอ๊ะทำไมไม่สะกดแบบนี้หรือว่าอะไรแบบนี้เรามีหลักการที่ว่าเราจะต้องสามารถอ้างอิงได้ว่าคำนี้ต้องใช้ตามสะกดตามราชบัณฑิตนะอะไรอย่างเงี้ยนะต้องหาที่มาที่ไปได้หรือว่าตามกระทรวงการต่างประเทศนะชื่อต้องสะกดแบบนี้อะไรแบบนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของข่าวเรื่องของรายการนะที่ผ่านมาก็อันนี้เราก็เป็นแนวทางที่เราก็ทำมาแล้วก็ที่พี่ก็ทำมาโดยตลอดนะนอกจากนั้นเราก็ยังมีรายการนะก็ที่พี่ทำมาก็หลายๆคนก็อาจจะได้ยินเสียงผ่านอย่างเช่นดนตรีพาเที่ยว

0: เป็นประสบการณ์ที่ดีของเราแล้วคิดคาดว่าเนื้อหาก็น่าจะเขาเรียกอะไรเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังที่อยู่ที่เมืองไทยด้วยที่ชอบญี่ปุ่นนะแต่ก็หลังๆเนี่ยเครื่อง NHK นอกจากที่จะออกอากาศผ่านทางวิทยุนะผ่านทางเว็บไซต์ที่เป็นรูปของคลิปเสียงแล้วเราก็มีการทำคลิปวิดีโอออกมาด้วยออกมาบนทางเว็บไซต์ออกมาทาง Facebook ที่หลายๆคนก็เริ่มที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในช่วง4ปีที่ผ่านมานี้ด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่มีพัฒนาการในช่วง4ปีที่ผ่านมา
1: แล้ว4ปีที่ผ่านมางานต่างๆที่ทำออกมาเนี่ยมีชิ้นไหนที่รู้สึกประทับใจเป็นพิเศษแล้วพอจะเล่าให้ฟังได้ไหม
0: โอ้มีหลายชิ้นนะอันดับแรกเลยคือญี่ปุ่นเปิดประเทศวันแรกให้หลังจากที
1: ่โควิด
0: เหรอหลังจากโควิดไปอันนี้ก็ได้ไปสัมภาษณ์คนที่เดินทางเข้ามาเป็นไฟล์แรกๆที่สนามบินนะอันนี้เขาก็ให้ไปทำมาหรือได้สัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีนะของไทยที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยนี้ก็ได้ทำไปคุณเศรษฐาที่ใช่อดีตนายกรัฐมนตรีที่เดินทางมาหรือว่าอย่างเช่นไปทำที่โอซาก้าเอ็กซ์โปนะนอกจากนั้นที่ไปคือไปสัมภาษณ์นักกีฬาไทยที่มาแข่งขันมาเล่นให้กับทีมญี่ปุ่นวอลเลย์บอลบุ๋มบิ๋มไปสัมภาษณ์ถึง2ครั้งเลยอันนี้นะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีคือสิ่งที่ประทับใจก็คือเนี่ยได้เจอกับผู้คนนะแล้วก็ได้พูดคุยกับคนที่หลากหลายทั้งคนไทยทั้งคนญี่ปุ่นที่เข้ามาทำงานมีอะไรสามารถที่จะสร้างความเชื่อมโยงระหว่างไทยกับญี่ปุ่นแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารอันนี้ออกไปได้อันนี้เป็นอะไรที่แบบประทับใจได้เจอคนเยอะคุยแล้วก็สนุกดี
1: แล้วตอนนี้กำลังจะกลับเมืองไทยแล้ววางแผนชีวิตช่วงต่อไปยังไงบ้างคร
0: ับ ก็ยังอาจจะต้องยังอาจจะยังวนเวียนอยู่กับ NHK อาจจะมีการได้ยินเสียงพี่อยู่บ้างในบางรายการนะตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนแน่นอนแต่ว่าคาดว่าจะได้ยินได้ฟังเสียงก็ยังไม่ทิ้ง NHK ไปไหนก็ยังจะคงซัพพอร์ตนะครับ NHK เวิลด์จะแปลภาพภาษาไทยจากประเทศไทยด้วยนะครับประมาณอย่างนั้น
1: คุยเรื่องงานกันไปบ้างแล้วทีนี้อยากจะให้ขอคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นในโตเกียวเมืองหลวงที่ขนาดใหญ่ขนาดนี
0: ้คนเยอะนะแต่ว่าโตเกียวมีอะไรให้ค้นหาก็เยอะก็นอกจากที่เราจะมาทำงานแล้วเนี่ยเราก็จะได้เห็นชีวิตของผู้คนอาจจะเป็นเมืองใหญ่มันอาจจะวุ่นวายจะมีคนเยอะแต่มันก็มีระเบียบในระดับที่ค่อนข้างนะทุกคนก็รู้อยู่เวลาใครที่มาเที่ยวอะไรเงี้ยแต่ว่าอยากจะให้ใช้ประสบการณ์นะได้รับประสบการณ์ในการที่มาอยู่ที่ญี่ปุ่นนอกจากการทำงานแล้วอย่างเช่นวันหยุดนะมันมีที่หลายที่มากในโตเกียวที่สามารถที่จะออกไป explore ออกไปค้นหานะมีหลายมุมมีแง่มุมทั้งใหม่ทั้งเก่าทั้งอะไรประมาณแบบนั้นนะฮะก็อยากจะให้เอเนี่ยลองใช้ชีวิตได้แบบนะทั้งทำงานด้วยแล้วก็หาประสบการณ์ในด้านอื่นๆด้วยแล้วเอมอง NHK ยังไงในความคิดของเอว่าเอจากจะทำอะไรให้กับมีไอเดียหรือแนวคิดอะไรไหมในการที่จะทำให้กับ NHK เวิลด์จะแปลภาพภาษาไทย
1: ก็คือตอนนี้มีข่าวใช่ไหมฮะช่วงหนึ่งที่เราต้องรับผิดชอบแล้วก็มีรายการวิทยุ20นาทีประจำสัปดาห
0: ์
1: ก็อยากจะทำในประเด็นที่คิดว่าคนไทยให้ความสนใจแล้วประเด็นที่คนไทยสามารถเรียนรู้จากญี่ปุ่นได้ก็คืออย่างเช่นสังคมญี่ปุ่นเนี่ยเป็นสังคมที่เรียกว่าสังคมผู้สูงอายุมาสักพักหลายปีแล้วแล้วประเทศไทยเองก็กำลังดำเนินรอยตามมาจุดนี้เหมือนกันคือคนเกิดน้อยแต่คนที่อยู่เนี่ยก็เริ่มแก่ตัวลงคนอัตราส่วนผู้สูงอายุก็มากขึ้นก็ถ้ามีประเด็นอะไรที่เกี่ยวกับด้านนี้ที่นำเสนอไปแล้วสังคมไทยได้เรียนรู้แล้วก็นำไปใช้ก็น่าจะดีแล้วก็เป็นเรื่องประเด็นเกี่ยวกับวัฒนธรร
0: ม
1: ต่างๆของญี่ปุ่นซึ่งคนไทยเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็รู้สึกจะยกย่องชื่นช
0: ม
1: ความเป็นญี่ปุ่นในหลายๆด้านนะฮะก็อยากจะนำเสนออะไรประมาณเรื่องพวกนี้ด้วย
0: นะมีเวลาในการที่จะนำเสนอนะครับนะก็อย่างที่บอกนะพอเราได้ explore อะไรนอกจากการชีวิตการทำงานแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเห็นประเด็นต่างๆที่มันอยู่รอบตัวเราขึ้นมามากขึ้นแล้วก็อยากจะให้เอแนะนำสิ่งนี้เนี่ยนำเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับรู้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามก็ต้องขอฝากคุณเอกรินทร์บำรุงภาคไว้ด้วยนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยเอบอกว่าเอเนี่ยชอบขี่จักรยานมีแผนไหมว่าอยากจะขี่ในระยะทางไกลๆไม่ใช่แค่จากที่ทำงานมาที่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยในญี่ปุ่น
1: ก็ มันก็ขึ้นอยู่กับ

0: ว่ามีวันหยุดแค่ไหนด้วยนะครับตอนนี้ก็คือน่าจะได้แค่ขี่เที่ยวในโตเกียวในช่วงวันหยุดไปก่อนแล้วต่อไปอนาคตถ้าได้มีโอกาสหยุดหลายๆวันก็อาจจะวางแผนที่จะไปขี่ชมในเมืองต่างๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือเมืองใกล้ๆที่พอจะปั่นจักรยานไปได้เพราะว่ารอบๆโตเกียวก็มีหลายเมืองใช่ไหมฮะโยโกฮาม่าชิบะอะไรอีกนะอีกเมืองนึงเนี่ยก็เมืองใกล้ๆพวกเนี้ยที่ถ้าจะมีสถานที่อะไรน่าสนใจก็อาจจะปั่นไปชมแต่ส่วนตัวเนี่ยชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติธรรมชาติ อะไรแบบนั้นน่ะได้เห็นสีเขียวได้เห็นน้ำอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือว่ามีออนเซ็นธรรมชาติเนี่ยชอบมากก็อยากจะหาโอกาสไปลองแช่ออนเซ็นของญี่ปุ่นเหมือนกัน
1: แล้วเคยไปแช่ยัง
0: ยังไม่เคยแช่ที่นี่ที่เป็นแบบธรรมชาตินะครับแต่ที่ที่พักตอนเนี้ยเขามีเป็นพับบิกบาร์ก็ได้ลองไปใช้บริการเหมือนกันก็โอเคก็สนุกดีรู้สึกสบายตัวดีฮะ
1: แล้วภาพญี่ปุ่นที่เราคิดก่อนที่เราจะมาอยู่จริงเนี่ยกับก่อนหน้านี้เนี่ยกับตอนที่มาอยู่จริงแล้วเนี่ยมันมีความแตกต่างกันไหมสำหรับเ
0: อคือเคยมาญี่ปุ่นแล้วครั้งหนึ่งสมัย20ปีที่แล้วแล้วก็กลับมาอีกครั้งก็คราวนี้ก็ห่างกันพอสมควรแต่ในความรู้สึกก็รู้สึกว่าคือญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เจริญมานานแล้วอะฮะมันก็เลยเหมือนกับแบบไม่ได้รู้สึกอะไรต่างกันมากอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แต่พอได้มาใช้ชีวิตได้มาอยู่ในที่เรียกว่าต้องอยู่นี่จริงๆเนี่ยมันก็จะเห็นความเป็นระบบระเบียบอะไรต่างๆที่ค่อนข้างชัดแล้วที่พี่แฟงอยู่มาเดินทางไปทั่วญี่ปุ่นเห็นบอกว่าไปครบมา47จังหวัดแล้วใช่ไหมฮะ
1: ใช่ใช่เพราะว่าที่จริงแล้วคือการเดินทางในญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างง่ายไง
0: ค
1: ืออย่างพี่ไม่ได้ปั่นจักรยานนะแต่พี่จะขึ้นรถไฟไปเพราะนั้นคือวันหยุดที่เรามีอยู่เนี่ยที่จริงแล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะบริหารจัดการเวลาได้เนี่ยมันก็จะมีจุดที่เราสามารถที่จะไปในตามจังหวัดต่างๆนะถึงแม้จะไม่เยอะแต่ว่าเนื่องจากว่าการเดินทางมันสะดวกรวดเร็วคิดปุ๊บปั๊บวันนี้เรารู้สึกว่าเราอยากจะออกไปนอกเมืองเราก็สามารถที่จะ นั่งรถไฟไปใช้เวลา1ชั่วโมงก็สามารถที่จะออกไปในจังหวัดอื่นได้แล้วหรือว่าถ้าเกิดจะไปไกลกว่านั้นก็มีทางให้เลือกทั้งรถไฟมีทั้งชินคันเซ็นมีทั้งเครื่องบินที่เราสามารถที่จะเดินทางได้แล้วพอไปถึงในจุดต่างๆเนี่ยมันก็จะมีรถสาธารณะเพราะปกติเราไม่ขับรถอยู่แล้วใช่มั้ยครับยังไม่มีใบขับขี่เพราะฉะนั้นแล้วก็มันก็เลยทําเปิดโอกาสให้ได้เดินทางไปที่จังหวัดต่างๆซึ่งก็น่าสนใจเพราะว่าพอไปต่างๆบรรยากาศผู้คนอาหารวัฒนธรรมในแต่ละจังหวัดมันก็จะมีความเป็นลักษณะเฉพาะตัวของจังหวัดนั้นและแต่ละอย่างของเขาเนี่ยอย่างที่เรารู้กันคนไทยก็จะชอบว่าไปจังหวัดไหนเมืองไหนเล็กแค่ไหนของอะไรต่างๆมันจะมีเรื่องราวที่อยู่ข้างหลังคนญี่ปุ่นชอบจะต้องมีของอันนี้มันมายังไงมีประวัติยังไงคือแทนที่จะกินอย่างเดียวแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันมีความรู้อื่นๆที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังด้วยซึ่งเขาก็มีการประชาสัมพันธ์ไปแล้วก็สนุกดีคือไม่ใช่ไปแล้วก็แบบว่ากินอร่อยแล้วก็จบแต่ว่ามันมีเรื่องราวที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่พออยู่ญี่ปุ่นแล้วมันก็เลยทำให้เราสามารถที่จะทำสิ่งนี้ได้ได้ไปเมืองเล็กๆอะไรประมาณแบบนั้นแหละนะ
0: มีจังหวัดไหนที่ไปแล้วแบบว่าชอบแล้วคนไทยยังไม่ค่อยได้ไปมีไหม
1: ส่วนตัวเนี่ยชอบเกาะชิโกโกชิโกโกในนั้นมันจะมีทั้งหมด4จังหวัดด้วยกันอันนั้นนะคือรู้สึกว่าคนไทยยังไม่ค่อยได้ยินเสียงของคนไทยไปที่นั่นเท่าไหร่อาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางอะไรไม่รู้แต่ว่าส่วนตัวเนี่ยถึงแม้พี่จะเรียนจบจากที่ญี่ปุ่นก็ตามเนี่ยแต่ว่าตอนเป็นนักศึกษาเองเนี่ยก็ไม่เคยไปเกาะชิโกโกนะก็ฮอกไกโดก็ยังไม่ได้ไปเลยแต่ปีคราวนี้มาแล้วก็ได้ไปฮอกไกโดแล้วก็ได้ไปชิโกโกแล้วก็ประทับใจมากเพราะว่าธรรมชาติก็สวยอาหารก็อร่อยวัฒนธรรมก็แบบดีงามแล้วก็มีวัดต่างๆมากมายนะมีคนญี่ปุ่นที่ไปจาริกแสวงบุญนะที่เดินทางไปตามวัดเขาจะมีเส้นทางของเขาอันนี้ก็เป็นที่เป็นเส้นทางแสวงบุญที่คนญี่ปุ่นหลายๆคนบอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยอยากจะทำก็คือเดินไปแต่ละวัดแต่ละวัดใช่ก็จะมีคนที่มีชื่อเสียงมีพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะก็ไปเดินตามรอย
0: ช่วงท้ายก่อนที่พี่แฟรงค์จะอำลากลับประเทศไทยเนี่ยมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังบ้างไหมครับ
1: ครับก็อยู่ NHK World Japan ภาษาไทยมาครบ4ปีนะครับก็ สิ่งที่อยากจะฝากคุณผู้ชมผู้ฟังคืออยากจะให้ติดตามนะครับ NHK World จะแปลภาพภาษาไทยต่อไปตอนนี้ก็มี A มาแล้วเนี่ยนะครับก็คาดว่าจะมีพัฒนาการรายการอะไรใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็4ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ตัวเองก็ได้ประสบการณ์ค่อนข้างเยอะนะครับจากการทำงานร่วมกันกับหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแขกรับเชิญที่มีความหลากหลายต่างๆนะครับที่ได้ไปสัมภาษณ์มาเพื่อร่วมงานที่เป็นคนไทยนะครับโปรดิวเซอร์คนญี่ปุ่นทีมงานทั้งหมดที่ช่วยทำให้การทำงานทั้งหมดเนี่ยมันออกมาราบรื่นแล้วก็สามารถที่จะเสนอผลงานที่จะมีประโยชน์มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังซึ่งก็ ถึงแม้ตัวเองตอนนี้จะกลับไปที่ประเทศไทย ก็ตามเนี่ยนะครับก็จะยังคงสนับสนุนช่วยสปอร์ต NHK World Japan ภาพภาษาไทยต่อไปอาจจะมาในรูปแบบที่อาจจะแตกต่างออกไปจากก่อนหน้านี้แต่ว่าแน่นอนครับก็จะอยู่นะครับคอยช่วยสนับสนุนเนี่ยต่อไปก็อยากจะฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยนะครับให้ช่วยกันติดตาม NHK World Japan ภาคภาษาไทยต่อไปด้วยครับ
0: ส่วนตัวผมเองก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยนะครับก็หวังว่าจะได้ทำผลงานออกมาให้ได้รับชมกันแล้วก็ร่วมงานกับเพื่อนคนไทยที่นี่นะฮะมีคำแนะนำอะไรเนี่ยก็หวังว่าจะได้รับคำแนะนำจากผู้ที่เขามีประสบการณ์มากกว่าแล้วก็ที่ผ่านมาช่วง 3-4 อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ได้เรียนรู้งานหลายอย่างจากพี่แฟรงก็ต้องขอบคุณพี่แฟรงด้วยนะครับ
1: ในความยินดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ และทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวกับผมชัยรัตน์ถมยาในวันนี้นะครับเราจะปิดท้ายรายการวันนี้ด้วยเพลงที่มีชื่อว่าซาโยนาระดาเกโดซาโยนาระจะไนหรือลาแล้วแต่ยังไม่ใช่ลาก่อนผลงานของยามาดะคัตสึเตไนวิงค์โดยมีเนื้อหาตอนหนึ่งว่าลาแล้วแต่ยังไม่ใช่ลาก่อนพรุ่งนี้ใจฉันยังไม่เป็นไรยังสดใสเหมือนเดิมเป็นความทรงจำแต่ไม่ใช่ความหลังโบที่ระลึกฉันจะให้กับเธอแน่นอนแน่นอนเราจะเจอกันใหม่ที่นี่อีกนะและกลับมาติดตามรายการดนตรีพาเที่ยวได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ